0: ร็วอ่ะก็เลยต้องแหล่งร้านเร็วตาปิดแต่ที่เจ้าเมียดีดีที่เจ้าเอ็นกินเนอร์วิดมันอีกแล้วนะสวัสดีแล้วที่เออเวลาที่มาที่เพื่อจะทำการวัดส่วนแต่เอเซนต์ของซิติเซนซีแต่ถ้าต้องอินวิชั่นอุปนิสัยต่อวันสวัสดีแต่ที่เราเรียนรู้ที่การที่เด็กโนซิติสและอินเวนติสอินวิชั่นมันนะถ้าเกิดเอามาบอกมาว่าที่ตรงนี้กินตรงนี้กินที่นี่มันตามมาเป็นแบบนี้แต่ที่เราเนี่ยที่เราบอกมาพักที่คนไม่คนบอกเลยว่าที่ไม่ได้ที่มันเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนพวกที่ไม่ก็คนอย่างนั้นวันมันไม่ดังวันที่ผ่านก็เลยเดินไปวิ่งที่ to support and push with the light ให้กินมีรูทีนคนนี้เด็ดเบสต์ for this sort of union ก็นู่นนั่นไอ้มาเปลี่ยนที่เราอยู่ปีปีกับปีอะไรเนี่ยมาอ่านน้องยันน้องพ่อเขียนมันเนี่ยมันต้องมีสักสักก็ที่ทำให้ตัวเองเชื่อแล้วอะไรแบบอะไรเด็ดเด็ดเด็ดพวกพ่อดีเนี่ยเขียนไม่ชอบเขียนอะไรเขียนลงคิวบิสเนี่ยเรื่องเขียนมาลูกที่เราไม่รู้คนนี้นี่กินที่มันมาเลดดอนส์ยังไม่รู้ที่เราคนนี้นี่กินที่นี่ชอบ avoid it all in เอ็นเนอร์เขียนไม่จะเอาชัวร์ flatting ที่มุกมุกมาที่เราอยู่ sexual stimulation เรื่องที่เขียนมาลูกที่เราไม่ใช่ adolescence กินมาระเด็ดว่ากินวันเขียนแล้วมุกแค่รับฟุตกินมันกินมาระเด็ดที่เขียนเงินกินไปแล้วเนี่ยจะจะลงไม่มามาเก็บเป็ดทองที่เนี่ยจ้ะตัวเดียวไม่ได้อาจคอมบัตต์ตัวสูงไม่สลายที่กลางเฟียร์ที่ชาวมันยิ่งพุ่งไปโอ้ยกันเลยว่าแต่ว่าเด็กคนที่หนูว่าเด็กคนไม่กูทำเลยมันก็ติวิญญาณจิตหัวเต็มที่มา avoiding สักคำสักคำคุ้มเองว่าคนยุบไปหรือที่มันก็เป็นยังไงมาเลี้ยงหรือที่มันก็เนี่ยลงเรื่อยๆที่มันแค่นั้นมันก็ที่กินเองไม่เด็กที่มาลีโมดานะจ้าจ้าเกี่ยวกับลีโมมาแม่นายยูยูเอ็นจะเปลี่ยนแต่เราอยู่ในที่นั้นที่เกิดแล้วเราอยู่อันตรายมากที่เราบุกไปยืนไปเราไม่ทิ้งมันไว้ที่เว็บแต่ผมมองว่าแค่เราไม่ได้ aspect of visitation naturally แต่พอบินคุ้มมุ่งเจอคนมุ่งแค่เรื่องยูมีทูไม่พูดถึงว่าไม่เจอมุ่งไม่เอาคนเดินไปคิดแต่กินนี่นู่นนั่นวุ่นมุ่งการจะวันคุ้มตรงคุ้มไปแล้วบุยตรงคิดการกระทำคนเดียวเลยนี่แต่เราไม่เลยนี่เป็นจบกิริไอ้ที่มุ่งไม่แค่มาที่ very very dirty for your lifeเอ็นจิมเอลเนี่ยอยู่ว่าทำอะไรแค่เนี่ยดาวที่มันเชื่อมมือไปมาไปคือแม้แต่จะลงดัมเบลเบลจีนโฮแม้เราไว้ใจโน้จูแม้มือเย็นแม้แต่ตอนกินน้ำอยู่แค่ทำเนี่ยนี่เป็นที่โลฟโน่แม่เรื่องแค่ไม่มากเนี่ยเราไม่เรียนเรื่องเด็กบอกอ่านไปแล้วที่เราตัวกินจะละอันนี้เราคิดมาบ้านเราคิดดีกินโน่เนี่ยเราคิดจะเนี่ยเราคิดที่มาที่เราได้กินเลยมาแล้วที่ปุ่นที่เป็นยี่สิบเจ็ดแล้วที่เด็กเด็กที
1: ่พ่อแม่เทคทุกท่านนี่ลองมาคำนึงไปดูทำมาคำนึงไปแม่เทคทุกท่านแม่เด็กวินรับไปฟิล์ม HelloWhat for you?
2: Mom, you're a good one. You're a good one. I wouldn't want to talk to you about the question of that. What I'm talking about is here. What?
1: Hello,
2: Nerwa Kapitima Bear. I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I